0: มาตั้งยังมันไม่ตัดเลยปีเลยคนไม่รักคนอะไรมากนะทำไรบิดาชกุชิพยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตามยาวดูสิ
1: เราเห็นไหมยันมาเนี่ยคนนี้คนทำไม่รักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one ฮาร์ดแอนด์ซาตูร์ education center โอนี่เอาชิพยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกัยสังสัตตามาบิ๊กลีโอเอไอร์อ่ะพบว่าน้าวเนย์สุบิดาเป็นชาวจูซี่English language ka chaku bin vyavastha chahoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau
1: ama ma kai rang hai dake
0: aw talno betal ma hider phir dukha paiye la jhusi aw ye phone number 0215 45787 9942 35541 aw bhayo aw good very good very good

าตาจะความเมื่อตอนไหนปีเลยคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไปบริษัทก็ชิบยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกตต่อไปจะตายเอาดูเช่นเฮ้ยไม่ยังมาเนี่ยคนคนความเมื่อตอนคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one ฮารูและซาตูร์ education center โอนี่เอาเอาชิบยังมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้เกี่ยงก็ต้องบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์มาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กลีเที่ยไอรEnglish language kakcha kubin vyavastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpur to internet pani pa jodincha thau ama ma kai lang e dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhushi aw e phone number 0115547788 9420535541 ab good very good very good